สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรหลักอื่นๆทั้งสองได้หารือกันเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบราของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำมาหลายปีถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันพร้อมกล่าวว่าออสเตรเลียอยู่ในอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือลักษณะนี้นางทากาอิจิยังแสดงความคาดหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความพยายามเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาพลังงานระหว่างกันจะมีเสถียรภาพโดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและยืนยันว่าสองชาติจะร่วมกันพัฒนาเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียโดยอิงจากเรือชั้นโมงามิรุ่นปรับปรุงของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนายโคอิซูมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายซาฟรีซัมโซเอ็ดดินรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศหลังญี่ปุ่นได้ผ่อนปลนข้อจำกัดการถ่ายโอนอุปกรณ์ลักษณะนี้ไปยังต่างประเทศทั้งสองพบกันที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นได้แก้ไข3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานกฎเดิมซึ่งจำกัดการจัดส่งไปยังต่างประเทศไว้เพียง5หมวดเช่นการช่วยเหลือและการขนส่งได้ถูกยกเลิกไปการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดทางให้สามารถถ่ายโอนอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงเช่นเรือคุ้มกันและขีปนาวุธได้ในหลักการเพื่อยกระดับการประสานงานให้มากขึ้นทั้งสองยังได้ยืนยันการจัดตั้งกรอบงานเพื่อการเจรจา3ระดับได้แก่ระดับรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีช่วยหรือปลัดกระทรวงและระดับผู้บัญชาการกองกำลังต่อมาทั้งสองได้ลงนามในเอกสารที่ระบุว่า2ฝ่ายจะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาภัยพิบัติและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ

นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตในตะวันออกกลางนางคาตายามะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของ ADB เมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคม

ลงทุนและเงินกู้ให้แก่ประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนางคาตายามะกล่าวหลังการประชุมว่าห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทั่วเอเชียการให้ความช่วยเหลือภูมิภาคนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อญี่ปุ่นเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดวิกฤตที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อญี่ปุ่นได้ข้อมูลรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กในประเทศลดลงเหลือ13,300,000คนซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วกระทรวงกิจการภายในประเมินว่าจนถึงวันที่1เมษายนมีเด็กอายุ14ปีหรือต่ำกว่าจำนวน 13,290,000 คนลดลง 350,000 คนจากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้มีเด็กผู้ชาย 6,810,000 คนและเด็กผู้หญิง 6,480,000 คนเมื่อแบ่งตามช่วงอายุยิ่งช่วงอายุเด็กน้อยลงจำนวนรวมก็มีน้อยลงเช่นมีเด็กช่วงอายุ12ถึง14ปีจำนวน 3,900,000 คนแต่มีเด็กอายุ0ถึง2ปีเพียง 2,130,000 คนปัจจุบันเด็กคิดเป็นร้อยละ 10.8ของประชากรทั้งประเทศลดลงร้อยละ 0.3 จากปีที่แล้วโดยสัดส่วนเด็กลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่52แล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ในกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากกว่า40ล้านคนณวันที่1กรกฎาคม2568จากรายงานแนวโน้มประชากรโลกของสหประชาชาติรองจากเกาหลีใต้ที่มีเด็กร้อยละ 10.2ประเทศญี่ปุ่นฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันที่5พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการที่ชื่อว่าโปรเจกต์ฟรีดอมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่4ว่าเรือ2ลำได้แล่นผ่านช่องแคบแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเรือสินค้า2ลำแล่นผ่านช่องแคบพร้อมระบุว่าเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อช่วยเหลือนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเรียกปฏิบัติการนี้ว่าเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในรายการ America's Newsroom ของ Fox News Channel เขากล่าวว่าเรือเหล่านี้บรรทุกไม่เพียงแต่พลังงานแต่ยังบรรทุกอาหารและปุ๋ยด้วยและว่ากองกำลังสหรัฐจะตอบโต้หากถูกยิงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ออกแถลงการผ่านสำนักข่าวทัสนิมเมื่อวันจันทร์ที่4โดยปฏิเสธว่าไม่มีเรือลำใดผ่านช่องแคบและเย้ยหยันข้อกล่าวอ้างของสหรัฐว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นพร้อมเสริมว่าเรือทุกลำที่ละเมิดหลักการของอิหร่านจะถูกสกัดกั้นด้วยกำลังสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังทางทะเลของอิหร่านได้ยิงกระสุนเตือนใส่เรือพิฆาตของสหรัฐใกล้ช่องแคบเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตกล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนที่เดินเรือผ่านช่องแคบถูกโจมตีและกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของโดรนอิหร่าน2ลำจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่10เกี่ยวกับการถามราคาสินค้าครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราทำมาที่ร้านขายเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์กับอายากะเพื่อนของเธอทำอยากจะได้เครื่องเป่าผมค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่10กันครับ

0: ますね。
1: すごいでしょ。これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
0: へー、いくらですか？
1: セールって書いてある。聞いてみよう。
0: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
0: え、高すぎます。
3: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ
4: ทำทึ่งที่ได้เห็นเครื่องเป่าผมมากมายหลายชนิดค่ะ
0: ทักซังありますね。
3: มีเยอะแยะเลยนะคะ
4: แล้วอายากะก็พูดว่า
1: すごいでしょ。
3: สุดยอดเลยใช่ไหม
4: จากนั้นอายากะก็บอกให้ทำดูเครื่องเป่าผมแบบอื่นๆค่ะ
1: これはサラサラヘア。
3: นี่ทำให้ผมสลวย
1: これはツヤが出るタイプ。
3: นี่คือชนิดที่ทำให้ผมเงางาม
4: ทำถามว่า
0: เฮ้อีกราですか
3: เท่าไหร่คะ
4: อายากะดูแต่เห็นว่าราคาบนป้ายแค่เขียนเป็นตัวแดงๆว่ากำลังลดราคา
1: เซลって書いてある
3: เขียนว่าลดราคา
1: 聞いてみよ
3: ลองถามดูเถอะ
4: ทำเรียกความสนใจของพนักงานขาย
0: すみません
3: ขอโทษค่ะ
0: このドライヤーはいくらですか
3: เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
4: ทางพนักงานตอบว่า
2: 9900 yen です
3: 9900 yen ครับ
4: ทำตกใจและพูดว่า
0: เอ๊ะ高すぎます
3: เอ๊ะแพงไปค่ะ
4: ทำถามราคาของเครื่องเป่าผมได้แต่เสียดายที่ราคานั้นเกินงบของเธอค่ะ
3: สำนวนหลักของวันนี้คือเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะ
0: このドライヤーはいくらですか？
3: คำว่า
5: この
3: แปลว่านี้และ
5: ドライヤ
3: ーคือเครื่องเป่าผมคำว่า
5: วะ
3: คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาของประโยคและ
5: いくら
3: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าเท่าไหร่ต่อไปคือจุดสำคัญประจำวันนี้ครับในการถามราคาสิ่งของถามว่าเท่าไหร่ครับ
5: いくらですか
3: แล้วก็ใช้คำใดคำหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเพื่อถามได้นะครับนี่นั่นโน่น
5: これそれあれ
3: เช่น
5: これはいくらですか
3: นี่เท่าไหร่คะและเมื่อทราบวิธีเรียกของสิ่งนั้นก็แทนที
5: ่これそれあれ
3: ด้วย
5: このそのあの
3: แล้วใส่คำนามที่ใช้เรียกของสิ่งนั้นลงไปครับ
4: อ๋อสำนวนหลักของเราจึงเป็นเครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไหร่คะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะนั่นเองนะคะลองฟังแล้วพูดตามค่ะ
5: อิกระเดสกะโคโนโดไรยาวะอิกระเดสกะ
3: ทีนี้มาฟังบทสนทนาในร้านกันครับลูกค้าถามราคาของจากพนักงานครับ
6: すみませんこの炊飯器はいくらですか
7: 8700 yen です
3: และนี่คือความหมายครับ
6: すみません
4: ขอโทษค่ะ
6: この炊飯器はいくらですか
4: หม้อหุงข้าวใบนี้เท่าไหร่คะ
3: คำว่า
5: ซุยฮังกิ
3: คือหม้อหุงข้าว
7: 8700 yen です
4: 8700 yen ครับ
3: คำว่า
5: เอ็ง
3: คือเยนซึ่งเป็นหน่วยเงินของญี่ปุ่นครับ
4: มาฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: このซุยฮังกิはいくらですかすみませんこの炊飯器はいくらですか？
3: มาลองดูครับจะถามราคาของหูฟังที่วางขายอยู่บนชั้นสูงๆยังไงและเมื่อของสิ่งนั้นไกลจากทั้งเราและพนักงานขายจะใช้คำว่า
5: あのあの
3: วางก่อนหน้าคำนามคำว่าหูฟังออกเสียงว่า
5: イヤホン、イヤホン。

0: ชิญครับ
1: สみませんあのイヤホンはいくらですか？
0: มาถึงช่วงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ถึงวิธีนับถึง10
1: 10
0: คราวนี้เราจะเรียนไปถึงตัวเลขที่มากขึ้นครับก่อนอื่นคือเลข2หลักการนับหลัก10อย่าง20 30ก็แค่เพิ่มคำว่า10หรือ
1: 10
0: เข้าไปที่หลังตัวเลข2ถึง9ครับลองนับจาก10ไปถึง90เป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับจะได้ว่าอย่างนี
1: ้10 2030 40 50 60 70 80 90
0: ต่อไปคือเลข3หลัก100หรือ100คือ
1: 100
0: แล้วก็เหมือนก่อนหน้านี้ครับเพิ่ม100
1: 100
0: ต่อท้ายตัวเลขตั้งแต่2ถึง9ก็จะได้เท่านั้น100ครับ
2: งั้น200พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือนิต่อด้วยฮยักุก็จะได้นิยักุ
0: ครับแต่การออกเสียงมีจุดที่อาจสับสนเล็กน้อยนะครับสำหรับ300ออกเสียงว่า
1: 300
0: 600ออกเสียงว่า
1: 600
0: และ800ออกเสียงว่า
1: 800
0: ไปถึง1000ก็คือ
1: 1000
0: ตรงนี้การออกเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ3000ออกเสียงว่า
1: 3000
0: 8000ออกเสียงว่าการบอกตัวเลขนั้นจะไล่จากหลักสูงๆไปยังหลักต่ำๆครับเช่น 1,234 ออกเสียงว่า
1: 1,234
0: ครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
3: え、高すぎます。
5: ハルさんの知恵袋。
2: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะวันนี้เราจะแนะนำธนบัตรและเงินเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นมีธนบัตร4มูลค่าครับคือ 1,000 2,000 5,000 และ 10,000 เยน
2: ไม่ค่อยเห็นธนบัตรเก่าๆหรือยับๆเลยนะคะ
0: ครับก็เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะรวบรวมธนบัตรที่ฉีกขาดกลับไปโดยเร็วเพื่อนำไปทำลายและออกใบใหม่มาแทนครับอย่างธนบัตร 1,000 และ 5,000 เยนจะมีการนำออกไปจากระบบหมุนเวียนทุก1หรือ2ปีและมีใบใหม่เข้ามาแทนครับ
2: ได้ทราบมาว่าธนบัตรใบใหม่ๆก็มีบทบาทเฉพาะด้วยนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อจะมอบเงินสดเป็นของขวัญอย่างเช่นสำหรับงานแต่งงานหรืองานฉลองอื่นๆก็จะใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองเป็นการฉลองสำหรับโอกาสนั้นครับ
2: อย่างนี้นี่เองนะคะ
0: ส่วนเงินเหรียญของญี่ปุ่นมี6ชนิดครับได้แก่1เยน5เยน10เยน50เยน100เยน500เยนนะครับแล้วก็โปรดระวังว่าตู้ขายของอัตโนมัติไม่รับเงินเหรียญ1เยนและ5เยนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
2: ในบทเรียนต่อไปอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan